ก็ค่ะแต่ข้าก็ชิคุยหนูค่ะอาตาจีบอจีบอจีบอย่าหัวคุยเตะแต่ข้าเตะหนูค่ะนะเขี้ยวนะกุยะน้ำอายกี่ขณะยานุเฮเรเฮเรอ้ามขอขมเกียร์เอ็มเอียกกุ้ยกับแบบเตียงกุ้งเทียวอ้ามเอียกกุ้งอ้ามขมขาเหมือนกันขอขมเหมือนกันขมขาเหมือนกันอาตาเตียงหีเตะอากายากยากยาระคุยโอเคเรนักคุยอากิดามาสิบคนมาเอเยงก็คุยกว่าก็ยาดแต่คุณคุยก็มันจะอิสามเสิมแต่คุณข้าตัวเอ็มมัวอ่ะนี่มาโอ้โหขามนี่มาโอ้โหกลิ่มตัวเอ็กเอาควมควมกุฏิกูงูริบก็หายาควานี่ตาคุณว่ากูคุยยานะควากูโครกุนตัวเฮเรตาโครกงามขุ่นจิแต่คุณข้าเสียกูสั่งตัวตินุอากิดโอวัดแต่คู่ข้าบ้ามก็ขมขาดกว่าค่ะใครบอกแกคุยอ่ะโอ้เว้แต่คุณหนูอ้ำยินตัวตาหนุ่มเจ๊ติมอ่ะก็หมดเลยอันน่ะอากิธาหนูเจ้าวะคุทูนะทูอ้ำเฮียก็เจ๊กเอ็มขามะตาสิดรีทัวคุแต่คุณหนูค่ะแกเกิดเด็กเอ็มสามข้านี่ไอ้กูมาสินจักกูน่ะขมกว่าเตะแต่คุณหนูใครดูรู้ก่อนข้าสั่งให้กูทำติโนอัตคะอัตคะอัตคะแต่คุณข้าสั่งสิคู่ติข้ากูไม่สิมีอาการมั้งข้าตากูทำอะสุดที่นักวัดติโนตีติข้าสั่งสาวคุยกับข้าอียาติสาวยาเอไอ้กูทำสายาติตัวเรื่องนี้ตากูข้าแต่คุณข้าตากูว่าติมันเอสาวยาฮิริติสามิเอยาติเด็กกูเสียสาวอยากโอ้เด็กเอ็มสาวมั่วติอมโอ้กี่เด็กติมไอ้เกลือตามโยโย่กูว่ากูคูรินะขวัตอามสาวมั่วโอ้กูแต่สาวมั่วติมากโอ้โหเบ้โอ้โหมาโยคุ้มขามาแต่อาแต่เด็กว่าเฮียอามขุมเดียวก็จาวัดการุอันไก่กูงูกูเบ้มาโคตรอาแต่เด็กกูอามโคมาอาแต่เด็กอามข้ามาชิวันไอ้กูอยากกันอามเด็กเก๋ก็ตายเศร้าอากิอัตยาขวัตินิเศร้าอุญญาตมาอุญญากุเวอเศร้าปุระเนี่ยวัววะกุโนงานุเศร้าอุญญากุทิมไอมาคุรินะขวัตดินเนติโตมากุเตตาควยอัตจิมาหิยะโกอูเศร้าขามันนะเศร้าอูอูวะกุโนอูเศร้าหิยะโกยาติเออตาโกเศร้ากิขาตาเขวอาตักเอติตาคุณยาข้าสัตตาคุณอาตักข้าข้าสัตเกลืออัวคุณข้าสัตแค่ริสันก็ชีตาเขวเอมตาคุณงามาติห้ามจิมโอคะฮักใจตาคุณหาตาสิสิมจิมโอคะฮักใจอาตักหนุ่ยกุยโยค่ะฮักอุยฮักอเมก็ชีฮักใจข้าก็ฮักสาวตาข้าก็สาวนูกุตาข้าท่าติสาวเกลือนูห้ามกุมติโยอาฮัดเดมสิเฮตียาโกอับจีมข้าสิมแค่อับที่ห้างกับคลีเซนุฮะโครนักเจ้าตีฮะปวดตาจีวะคุมูอับห้ามข้าคุมหิยาตัวคนจีตาเขวอันแต่งามาขวัดตาคุมข้าสายาตอันตาข้าสายเศษเอ๋มาแก้ขวัดแต่มาไอ้กิ้งกุ้ยเหมือนตาหิ่งกุฏิกุ้งกุ้ยเหมือนกุ้ยมั้งช่วยไอ้กิ้งตาคุยงูอีตาเศษไอ้ตรงว่าคุยนู่นไอ้ดำเศษตรงอาติกูอาบาชีอากาโนตัวเฮอากาเฮียอัตรีอ่ะทรายตีอักโอวัตเตอาตามีอักโกอากาเคยอัมขาสิมตีมันโนตาสิโชกเคยเสนเตตาเซอาตาเฮเรตาเจวกุมนโอบังมาตุขมาเตะไปตีดำเสียเฮียตทูมโยมาอาตาเฮียติขาอูอูวะคุยโยแต่นี่กูอูมาอาตาเคยเสนขอดากรมตัวการอุ้ยกูเวงมาตุขกวนายโยตุยาตุยอุ่ยก็ตันกูกุ้งอ่ะคุยสิอากิอุ้มสิอากูเทโรเกียร์กูอาดามสิก็แต่ควาขัดเยอะก็เดือกาเต็มขมามันอ่ะอาตายน่ะสิหนุกอันการคุณอุ้งก็กันจิสายาติอันอุ้งก็อุ้งแต่อามากว่ากูมาเอเวขัดตาคุยช่วยบัวสิเนี่ยแค่กูเทโรเทโรขึ้นนะคุณตาคุยสิเอ๊ะอุ้มควายก็สาวยาติกิอากิตานาเตนุอาตายาติตาคุณข้าตากุตัวตัวมาขวัติอาสาตาคุณอัมชาบกินมาขวัติเกี่ยวกัดต
ta cũng ngờ anh khá ra cao cái tiền chiêu ta cũng âm ở sao xí của ya ta không nu sao tê của anh âm ở cả tì ta không nu sao anh ai của cả cua mà của sao ta sẽ có tê của sao hoặc khuấy cầm à ta có khá xịn mà giờ thôi ta cũng âm ôm kì ui na na na na gọi thôi cái khổ đấy à cả ya anh sợ ham đấy ta của xí gần ta đau mà khá nè cha dễ không nu ta của kì ya mau hát cái sao mua ta về mau khoe hát mua ta về uất ta cái à khoe vậy ta mà già hí khoe vậy già hí cái cái khát anh à về khoe cái cũng vì quân ta khát mà hiền té thì có sự khổ sân có khát na vậy vậy vậy chết khát mua ta về đi thì nó khát à cho anh à về có khát chắc có tiền à kêu cả ra hết đi nuông nó tí à to à về tí chắc cái cô mà tí khoe vậy à cái à to à cả ra tài người mình điêu mà cả ra tí mồ ấy ta có tuổi cả ra có mà gần mà thua ra ai anh đi chơi qua xuống anh tôi mà khoe cũng về ní nó am tê thì mà ní sáng ta khát ta có xí à cô anh già già khô ta khoe kêu cái cô ha ti tonga gwe o ka kwe ku kwe ya ka khoro kha yo wa ka ta kwe hi nu gya ne gya ru mothora ra gini ma thwara ra ta gau kai ti ko khoe kwe yo u ko u thu kha twama kya we ko ya ru kha sa de ku o tui ma na ta ko isa twara ka mi msa ta ko ko twama no am a chia ko ka ba ka tre ta ko khre nu ko a ba si ya kwa ko ti ko khama ti ko ma kwa ko ê đi cùng quạt tôm hiện quạt tui quạt ta hút tháo cái quạt ta co, ta sanh để sao, chỉ ở đâu khơi ta hút co sao à gì à sao ấy, khép vô chiếu ta co nghe quạt ai à quê co cái ta, ha ta xin ha ăn thuri co xin thuri na quạt tin à, na co ya ya cả ra quạt ta, chê ha ya cao quá sanh ha, à bác sĩ co đắt thằng na co tham, đi co à cả ta na ha hoa co ê mà chú bị na khôi, chú khó ê mà, cái gì cũng đã được cô ta em chạy mà nhà cô khui, sao anh ta sẽ có nhà con, anh có khui, sao khui, yếm cả tiêu khui hết, đi đi ô mu mà tiêu mu, ham bê khô mà, khô mà đi mu à cô về, anh ta ngã khui cũng mà sao mà ngã ta ha, gì ta khỏe ghê cũng ai mà cũng à cô mà quậy cô mà. Hàm bê khô à ta hi ta ka chan ma ya ko kwa ba san hi ha o khuri na khwa ta khu na kya se kha to he ya we ko ti ku na ha ham tu ma khuri te ne ya ya ko i ha ku ya phere na khwa te be a ta te be tu ra tam ka hi ta hi tu ya ko e ri ku ka kai shi khu ya ko no a te ti ma ka tu ngi e ri ku ma ja pa ko sa ti ko ge mi sai ko mi ma ya ta thì con người mình cái gì mình sai con người mà già ta tháo mà già vô khui ta ha anh đệ con khổ khổ khổ đi anh cái gì ta em mà cua ta cái này của ta của chú bé bé mà không mà caro caro nó co ta khôn nó ham cả cua đam mê sĩ sai ta khoát thế ta khoát thế nó khán mà con nó thế nó già đẹp mà cua thế mà ra khui na về ham đi ta cũng mà chơi ni sai cả già ha thì ao ngang khoát thế